สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถ

รับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thaiขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่22 พฤษภาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐมนตรีการค้าจาก21สมาชิกความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกได้เริ่มการประชุมระยะเวลา2วันที่ประเทศจีนวาระสำคัญได้แก่ระบบการค้าเสรีและเปิดกว้างและความร่วมมือในด้านใหม่ๆเช่นเทคโนโลยีดิจิทัลการประชุมเริ่มต้นขึ้นในวันศุกร์ที่22พฤษภาคมที่เมืองซูโจมณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีนโดยญี่ปุ่นส่งนายอากาซาวะเรียวเซรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมและนายโฮริอิอิวาโอรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมจะหารือประเด็นต่างๆรวมถึงการสร้างระบบการค้าพหุภาคีที่ยึดหลักกฎเกณฑ์ตลอดจนการขยายการค้าและการลงทุนญี่ปุ่นมีแผนเรียกร้องให้เสริมสร้างความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานท่ามกลางสถานการณ์ในตะวันออกกลางและมาตรการจำกัดการส่งออกแร่หายากของจีนมีรายงานว่าอิหร่านกำลังพิจารณาข้อเสนอสันติภาพใหม่จากสหรัฐนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมว่ามีสัญญาณที่ดีบางอย่างนายรูบิโอแสดงท่าทีเชิงบวกต่อโอกาสในการบรรลุข้อตกลงโดยกล่าวว่าผมไม่ได้มาบอกว่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ผมมาบอกว่าเราจะทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เพื่อดูว่าเราจะบรรลุข้อตกลงได้หรือไม่พร้อมระบุว่าเขาไม่อยากมองโลกในแง่ดีเกินไปแต่ก็จะจับตาดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าสำนักข่าวรอยเตอร์อ้างแหล่งข่าวระดับสูงของอิหร่านว่ายังไม่มีการบรรลุข้อตกลงแต่ช่องว่างต่างๆแคบลงแล้วรายงานระบุว่าทั้งสองฝ่ายยังเห็นต่างกันในประเด็นคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้ประกาศว่าจะยึดยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านโดยกล่าวว่าเราจะเอามันมาเราไม่จำเป็นต้องมีมันเราไม่อยากได้มันเราอาจทำลายทิ้งหลังได้มันมาแต่เราจะไม่ยอมให้พวกเขาได้ครอบครองอย่างไรก็ตามอิหร่านยังคงคัดค้านในประเด็นนี้แหล่งข่าวอิหร่านเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่านายมุตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดได้ออกคำสั่งว่ายูเรเนียมเสริมสมรรถนะไม่ควรส่งไปต่างประเทศดัชนีหุ้นนิเคอีของญี่ปุ่นปิดสัปดาห์ด้วยระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์นักลงทุนเข้าซื้อหุ้นเนื่องจากมองว่าการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งในอิหร่านมีความคืบหน้าดัชนีนิเคอีปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นวันที่2ติดต่อกันในวันศุกร์ที่22พฤษภาคมปิดที่ 63,339 เยนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.68โดยแรงซื้อหลักมาจากหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์และสารกึ่งตัวนำดัชนีปรับตัวขึ้นร้อยละ 3.1 ในวันพฤหัสบดีที่21หลังจากเมื่อวันพุธที่20ปิดต่ำกว่า 60,000 เยนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมโดยดัชนีนิเคอิทำสถิติปิดสูงสุดเป็น

กระทรวงกลาโหมของรัสเซียเปิดเผยว่าได้ส่งกระสุนนิวเคลียร์ไปยังพื้นที่หนึ่งในเบลารุสซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีกองพลน้อยขีปนาวุธประจำการอยู่เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมกองกำลังนิวเคลียร์ความเคลื่อนไหวนี้อาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านจากยูเครนและหลายประเทศในยุโรปกระทรวงกลาโหมของเบลารุสระบุผ่านโพสต์ทางโซเชียลมีเดียเมื่อวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมว่ากองพลน้อยของเบลารุสกำลังบรรจุกระสุนพิเศษลงบนยานยิงขีปนาวุธอิสกันเดอร์เอ็มและเคลื่อนกำลังอย่างลับๆไปยังพื้นที่ที่กำหนดโดยขีปนาวุธอิสกันเดอร์เอ็มเป็นขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยใกล้วิดีโอที่กระทรวงกลาโหมของเบลารุสเผยแพร่แสดงให้เห็นรถบรรทุกแล่นผ่านพื้นที่ป่าและภาพที่ดูเหมือนกำลังติดตั้งขีปนาวุธเข้ากับแท่นยิงก่อนหน้านี้ทางกระทรวงได้ประกาศว่าจะจัดการฝึกซ้อมเป็นเวลา3วันจนถึงวันพฤหัสบดีที่21เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมและการใช้งานกองกำลังนิวเคลียร์พร้อมระบุว่าจะมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมมากกว่า 64,000 นายกระทรวงกลาโหมของเบลารุสเปิดเผยด้วยว่าจะร่วมมือกับรัสเซียจัดการฝึกอบรมเพื่อยืนยันขั้นตอนปฏิบัติการรวมถึงการขนส่งและการใช้งานหัวรบนิวเคลียร์เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเบลารุสได้เปิดเผยการประจำการขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยกลางโอเรชิกนิกในประเทศโดยระบุว่าขีปนาวุธนี้ซึ่งพัฒนาโดยรัสเซียสามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐยังคงเพิ่มแรงกดดันต่อคิวบาโดยได้สั่งปิดกั้นการส่งออกน้ำมันและตั้งข้อหาอดีตผู้นำอย่างไรก็ตามนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐจะเลือกทางออกที่สันติเสมอเมื่อวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมนายรูบิโอได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ไมอามี่ว่าสิ่งที่เราต้องการมากกว่าในคิวบาและทุกที่ในโลกคือการแก้ไปคือการแก้ไขปัญหาผ่านทางการเจรจาทางการทูตใช่ไหมอย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าโอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงไม่สูงนักและว่านายทรัมป์มีหน้าที่ต้องจัดการภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติเมื่อวันพุธที่20กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐได้ยื่นฟ้องอดีตประธานาธิบดีราอูกาสโตรของคิวบาโดยกล่าวหาว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุยิงเครื่องบิน2ลำที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนช่วงทศวรรษ1990นายบรูโน่โรดิเกรสรัฐมนตรีต่างประเทศของคิวบากล่าวว่านายรูบิโอกำลังปลุกปั่นให้เกิดการรุกรานทางทหารพร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าคิวบาเป็นรัฐที่ให้การสนับสนุนการก่อการร้ายพร้อมยืนยันว่าคิวบาไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกองบัญชาการภาคใต้ของสหรัฐเปิดเผยว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Nimitz ได้เดินทางมาถึงทะเลแคริบเบียนแล้วนายทรัมป์ปฏิเสธว่าเรือรบดังกล่าวไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อข่มขู่คิวบาโดยกล่าวว่าเขาต้องการช่วยเหลือประชาชนชาวคิวบาบนพื้นฐานด้านมนุษยธรรมจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan กันอีกครั้งเช่นเคยครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะขอเชิญทุกท่านมาร่วมเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างสนุกสนานไปด้วยกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่12เกี่ยวกับการแสดงความรู้สึกและอธิบายครับ
1: ตัวละครเอกในบทสนทนาคือธรรมนักศึกษาต่างชาติมาจากเวียดนามเธอกับหมี่ย่าช่างภาพชาวจีนพากันเที่ยวชมวัดเซนโซจิในย่านอาซากุสะแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในโตเกียวทั้งสองไปที่แผงขายเครื่องรางค่ะ
0: เครื่องรางของญี่ปุ่นเรียกว่าโอมาโมริเชื่อกันว่าเป็นของที่จะนำมาซึ่งโชคดีหรือป้องกันโชคร้ายไม่ให้มากล้ำกลายครับมาฟังบทสนทนาประจำบทเรียนที่12กันครับ
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁
3: 結び。恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
0: มาดูความหมายกันไปทีละประโยคครับ
1: ทำหยิบเครื่องรางที่มีกระดิ่งติดอยู่ขึ้นมาแล้วพูดว่า
2: これかわいいお守りですね。
0: นี่เป็นเครื่องรางที่น่ารักนะคะ
1: มีย่าเห็นด้วย
3: 本当かわいい。
0: จริงด้วยน่ารัก
1: ทำเจออีกอันที่ตัวเองสนใจ
2: これもいいですね。
0: นี่ก็ดูดีนะคะ
1: พนักงานขายอธิบายว่า
4: それは縁結びのお守りです。
0: นั่นเป็นเครื่องรางเอ็มมูซูบิค่ะ
4: 800เยนになります
0: ราคา800เยนค่ะ
1: ทำไม่เข้าใจคำพูดบางส่วนของคนขายจึงพูดว่า
0: เอ็มมูซู
1: มีย่าจึงช่วยอธิบายต่อ
3: เอ็มมูซูบิ恋人ができるお守り
0: เอ็มมูซูบิเครื่องรางที่ทำให้มีแฟน
1: แล้วทำก็ขอซื้อเครื่องรางชิ้นนี้ค่ะ
2: じゃあこれをください。
0: งั้นเอานี่ค่ะโอมาโมริทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์มากมายเลยครับเช่นเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจเพื่อคุ้มครองให้เดินทางปลอดภัยให้มีผลการเรียนดีแล้วก็อะไรต่ออะไรอีกมากมายครับ
1: ในบรรดาเป้าประสงค์พวกนั้นทำเลือกเครื่องรางที่จะทำให้มีแฟนค่ะ
0: สำนวนหลักประจำวันนี้คือเป็นเครื่องรางที่น่ารักนะคะ
2: かわいいお守りですね。
0: จดจำรูปประโยคนี้ไว้ก็จะแสดงความรู้สึกและอธิบายอะไรๆได้ครับมาดูความหมายกันครับคำว่า
6: かわいい
0: เป็นคำคุณศัพท์แปลว่าน่ารักต่อมาคือ
6: お守り
0: แปลว่าเครื่องรางและ
6: です
0: ลงท้ายประโยคในแบบที่สุภาพโดยมี
6: ね
0: ตามมาปิดท้ายซึ่งสื่อในยะว่าหวังว่าอีกฝ่ายที่เรากำลังคุยด้วยนั้นจะเห็นด้วยหรือรู้สึกร่วมไปกับเราครับจุดสำคัญประจำวันนี้เกี่ยวกับคำคุณศัพท์ครับอย่างคำว่า
6: かわいい
0: นั่นเองครับคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วยอิเรียกว่าคำคุณศัพท์อิคำคุณศัพท์อิใช้ขยายคำนามโดยวางไว้หน้าคำนามคำนั้นดังเช่น
6: かわいいお守り
0: แปลว่าเครื่องรางที่น่ารัก
1: แต่มีย่าไม่ได้ใช้คำนามนะคะโดยพูดแค่ว่าฮอนโตะคาวาอิจริงด้วยน่ารัก
0: แบบนั้นก็ไม่เป็นไรครับคำคุณศัพท์อิใช้ได้อย่างอิสระโดยตัวของมันเองด้วยเช่นน่ารัก
6: คาวาอิ
0: และเมื่อเพิ่ม
6: ですね
0: ต่อท้ายเข้าไปเป็น
6: かわいいですね
0: ก็จะทำให้สุภาพยิ่งขึ้นครับจำได้ใช่ไหมครับเมื่อทำพูดว่า
6: これもいいですね
0: นี่ก็ดูดีนะคะคำว่าอีในประโยคนี้ก็เป็นคำคุณศัพท์อีอีกคำหนึ่งครับ
1: ทีนี้มาฟังแล้วออกเสียงตามดังๆกันเลยนะคะ
6: かわいいかわいいですねかわいいお守りですね
0: เ เอาละครับต่อไปมาฟังการสนทนาเกี่ยวกับความคิดที่มีต่อของฝากดูครับ
5: 見てこの T シャツ

0: ไปนะครับ
1: ประโยคนี้ใช้คำคุณศัพท์อิที่เราเพิ่งเรียนรู้กันไปคำว่า
2: โอโมชิโรย
1: แปลว่าน่าสนใจหรือสนุกและเพิ่มเนะปิดท้ายเพื่อสื่อความหวังว่าอีกฝ่ายจะเห็นด้วยหรือรู้สึกร่วมไปกับเราด้วย
0: ได้เวลาของคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดตามดูนะคะ
2: โอโมชิโรยโอโมชิโรยですね
1: คราวนี้มาฝึกฝนแสดงความรู้สึกกันครับสมมุติว่าอยู่ที่ร้านขนมอบที่ขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยเราได้เห็นขนมปังแล้วก็ตกใจเป็นขนมปังที่ใหญ่โตกว่าที่คิดเอาไว้มากลองพูดว่าใหญ่นะคะคำว่าใหญ่พูดว่า
2: โอคีโอคี
1: เชิญครับ
3: โอคีですね
1: สำนวนเสริมประจำวันมาจากคำพูดของธรรมพยายามจำไว้ทั้งประโยคแบบนี้เป็นชุดเลยนะครับ
4: これをください
1: ประโยค
2: これをください
1: หมายความว่าเอาหรือขอนี่คำว่า
2: ください
1: แปลตามตัวอักษรคือให้เมื่อไปซื้อของพูดคำนี้โดยชี้ไปยังของที่จะซื้อหรือถ้าอยู่ในร้านอาหารก็แค่ชี้ไปที่อาหารในเมนูแล้วก็พูดว่า
2: これをください
1: ฝ่ายรับสารก็จะเข้าใจครับ
0: คุณผู้ฟังลองพูดดูบ้างค่ะ
2: これをください
1: กลับมาที่บทสนทนาหลักกันอีกครั้งครับ
4: これかわいいお守りですね
5: 本当かわいい
4: これもいいですね
6: それは縁結びのお守りです800円になります。
7: 縁
5: 結び、恋人ができるお守り。
4: じゃあ、これをください。
8: ミーヤーのトラベルガイド。
0: มาถึงช่วงคำแนะนำการท่องเที่ยวของมีย่าบทสนทนาวันนี้เกิดขึ้นที่วัดเซนโซจิดังนั้นจะเป็นการแนะนำวัดและศาลเจ้าในญี่ปุ่นค่ะ
1: ศาลเจ้าและวัดมีอยู่ตามพื้นที่ต่างๆทั่วญี่ปุ่นครับศาลเจ้าคือที่สักการะถวยเทพชินโตของญี่ปุ่นมาช้านานส่วนวัดคือสถานที่ของพุทธศาสนา
0: ก็มีศาลเจ้าและวัดหลายแห่งเป็นจุดท่องเที่ยวชื่อดังนะคะ
1: ใช่ครับผู้คนมากมายไปเที่ยวชมสถานที่เหล่านั้นเพื่อดื่มด่ำไปกับสถาปัตยกรรมงานศิลปหัตถกรรมพระพุทธรูปสวนสวยงามที่รวมไว้ซึ่งทักษะฝีมือที่ผ่านการสั่งสมมาหลายยุคหลายสมัยครับ
0: อย่างในกรุงโตเกียววัดเซนโซจิและศาลเจ้าเมจิก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมนะคะ
1: ครับและทางตะวันตกของประเทศมีวัดโทไดจิในนาระอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเช่นกันครับอีกแห่งหนึ่งคือศาลเจ้าอิซุโมะในจังหวัดชิมาเนะเป็นที่รู้จักในฐานะดินแดนแห่งเทวตำนานครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะประจำวันนี้
0: หวังว่าคงเรียนกันอย่างสนุกสนานทุกคนนะคะอย่าพลาดกลับมาติดตามได้อีกในบทต่อไปค่ะ
1: สำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
0: สวัสดีครับ
1: ที่นี่ NHK World Japan
9: Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.